0: tục tẻ pri chỉ đa ghe ưng gươn grab nếp con lăn bổ lệ tà o bệnh dương trâu từng air bờ bre bờ air plan hay hair girl ngăn e bờ trâu đâm lê ple sổ riêng
1: bờ cà mê khai lắc ơn hò từng bờ giả đò nếp con lăn grab bổn rồi chế này người xác rập lại hàm bổn nói sẽ tầm hay trong mai móc bột nòm hay hùi ả ti ple cao xa ca hair girl ก่อนเจงตกเตือนตำแกมโรไปตีเปิ้นเปลโซเรียงเจงกระดมเมอแอกะเกลตีแอลับนอตักซอมซา
0: โตดำลิปแปลวิ่งเกาเซตตากะเกยนิบมันลันกระดมเมอเปิ้ลบริเจงเอียงเกลขึ้นทุกงันตีแอลำโตดุบันโปรนักมันตักบนลันให้แกกันนักกราบบริเจง

ลุงก็คงได้วันสร้างและดันบิงกับกับไปเองได้กำดิ่งลังหัดดำดวงรูปของไกลเดมังระไกลเมาและดันหัดดำดวงสับลูกดวงรูปตะลักลำหัดดำดวงรูปในมาตุมตาสนัยฮิปโปลกเซมลังเบิกบัวจิงจีบานเบย์ทือมาเพราะหังการังเกตกายเพราะด่างจารตะลักดีกระตังเพราะจุกซีลันกัดเล่าหัดดำเพราะเอลันเดิมก็ตัวหังแอกซีแกลมปมยืนประรำปมดีกับพงได้รำพระนันโตมกไลกับจูนิตีลำทุนแฮมด้วยบอดอบลุฮิมาด้วยบอดอบลุนำดักลักดับพาวิตีเปสแซบอด้วยตุนุกตมจุดแกลมอักษรเรียงมอลุมด้วยนามอรูปชินตลังผลตมตะ

0: มึงกึลระในตุกะกึลเอนุกเอนเตอนับอติเบตะลำกะไลหาทิพเอนุกมรระในอมอยกเบอกะไลเพนกะไลทากะเรลำกะไลหาทิพนิยนาเอเดปรึยลุจปรึยวรกะยอนันกะไลมกุมจิงวิทเล่นอันแบมตาซากระเจ็ดกลายเพียนกลายทากระมอลำกลายหัติบหนึ่งโยนายเดหัติบพุ่นตีจาร์ตักลักจิงประยมพันไอทีกลายตานั่นละกลายยานเซกซากุใส่โยนายเดกลายมะประมกรามดิกลายติบเรามึงครับกุใส่ไอเตและปีตกอุ่งโบกลายเท่าตะกังงากะมิมาเล่นอันคนหัติบจักแซมลำบุญแซงกลุ่มท่วมไกลหยาดเหล่ในมอมตะหังไกลปลุเอเดสะไอและกะไกลติบบุญสังเดิมควบหังไกลกระตัวมุญมังนันตะวิทเอตะกละไกลติบถากแรมึงซาโยนาแปะรูกำนิดลังปุ๊บเซซีละมอหติบลำไกลถากแรนิโยนาเดเดิมเอเหล่าที
1: วิทในแหละเป็นไม่จริงแล้วลำติดในหลักเจ็ดซาไปเป็นราชังไกลองคุณองโมในชี้จังกับยืนบนสังบนยุ่งเงาะในสิบเรียงทับบุกไกลยุ่มพันอยู่ไกลยุ่มพันยุ่มนอกไกลไปคุณองโมในซีเวนิวงี้ทึกอยู่ซีเวนิวรังระดาระดาไปจับยืนตาไหลเราดึงมาพ้นโต๊ะกุยรวยน่าสังนั่นก็จังกับชี้จังบนสังนั่นไม่สั่งยิ่งหลอดในตกสร้างแน่ก็เป็นยาแน่ความเดียมเราไ
0: หนมึงกลายเปลี่ยนแต่หันดับประกลาศิษในแบบเล็กเกิมนิลังบุปีกังเกอร์เอติกยัวกลายจากแซมติกือกาตมโถเอลาอันติลำกลายติดนิบุญสังโยยนาเอเดมึงกระดับเองเอานังบาราโอกระดับนังยอดเดิมลำกัวไซตึมกระไลเพนนั้นเสซีกนังอตกมะลำกระไลมินดุจเบตาระในเลาะโมแปมตาโปหังกระไลจัดเยาวมินบุเสซีโปโมหันติพิษลำกระไลติดเดิมตาระเอลาว
2: sau khi xem được cái sâu nhà dài này á cảm nhận của mình là rất xúc động.và mình không ngờ cái chương trình là một cái
3: Edelet lang klaim ta sang krum tlong ka bu mok lai jak sem ti ko ma ma men o ha da bro mom ko mji hok lai jak sem lih bro sa nai meng klaim ta nai ko bu lam klai tip nu ye be atre du mi lo ti mo lu klai phen jak sem sa nan chang mo krep yo mdi mla ra na na
2: thật sự là mình thấy có cảm xúc trong trăm
0: âm eng am ta klai phen pi kol ong mo han da bro lo m ta vit tum klai phen khna kru tha kre mkan โยตมหังสังกลุ่มกลวงโยนาเอเดเสสีกลายงะยังตุกโกเป็นแอกลายงะยังหะใส่เรากลายเพียนติดตกสังเรากรับกลายเพียนถากเรจิงซากลายหยาดเลมเทมเทแปะกระต่อยงอยเท่าสังกละ
4: và chúng tôi cũng kỳ vọng rằng là đây trở thành một cái show một cái sản phẩm du lịch
0: ไม่ดอกกนางตึมกลัยตาตึมกลัยถากเรจิงซาลำตึมตาพระรูมกรามดิพระสันทิงลำจารโมกลัยดิกยาร์กนางพระกระตึมกรามดิพระถากเรจิงพระตุมกรามึงอันกุ้งจิงลูกลัยตุ่มมุ่งกลัยพลุยาลจับอักแบมตากระต่อยงวยลังรูมกบดิกยาร์หินพระสันทิงลำจารสักลายเพียนปิโกลองโมมอมกุมจิงวิทเล่นอันแปมตะลำซาปูสังกลุ่มลงดื่มกลายทางเกรมึงนิยอยนายเดดื่มมอยาดเลวิทลอยหาดำในมเราอมอยกนั่งรูมนิมแต่ทนทอสังหินกะพุนอาคานาทร้อยยอยนาโปดุจอ๊อกเบตาลอกจิงนอกตุ๊บเบกะตวยงวยมอกลังทอสังมอฮาติบเล่นนั้นขับพินกระไกลทาเกรเดิมเดือดนาไตเวียนเมื่อนั้นดอกกระนางเลาะเอ็มทือลุยหินตัวงวยเรสันทิงลำจานตักลักใจ
3: หัดดำดวงรูปแกลเดในเมืองระแกลมเราและดันหัดดำดวงสับรูปดวงรูปตักลักใหญ่ตับในและจักกำเทือบบนสร้างและดันดิ่งกับแจมดิ่งหลังและวันไหนเติมตัวลำมาดำดวงรูปไปได้

0: ân tình của tôi. Lúc ấy tôi muốn gì mà chẳng được.
1: I think we should stop. If he's really an intelligence officer, he's not going to be so easily manipulated.
2: So you're saying we need to believe Nguyen Thanh is the perfect spy?
1: I'll always remember that thanks to him, we had a very effective intelligence network along the Laos-Myanmar border.
2: You trust him because of that? What about the times he hesitated every time we mentioned communism?
1: Nguyen Thanh was stuck in North Vietnam for over 15 years. Whether he liked it or not, he had to obey the Viet Cong. It's also possible he experienced a lot of trauma during that time. If I were the one conducting the interrogation, I would fully understand Nguyen Thanh losing his composure when communism was mentioned. He's human, not a robot. I'm beginning to think that machine of yours can't tell the difference between someone who is upset because they're angry and someone who's telling a lie.
0: Tại sao mình lại đến đây hả đại tá? Chẳng phải mình sẽ gặp đại tướng Khâm Phanh sao?
3: Tướng Khâm Phanh em muốn gặp ở đây, không biết tại sao nữa. Cứ vào xem.
4: อีหยังที่ข่อยได้ฮู้เกี่ยวกับเจ้ามันเฮ็ดให้ข่อยนับถือเพียงแต่ว่าฝ่ายรักษาความสงบทหารบ่เพียงแต่ส่งเอกสารไปยังทหารและยังส่งไปหาทางรัฐบาลอีกข่อยรู้สึกเสียดาย
5: ย้อนแนวนั้นจึงเป็นเหตุผลที่เพิ่นนัดให้พวกข่อยมานี
4: ่เหมือนแท่งเป็นลูกบุญธรรมของประวัติย้อนแนวนั้นข่อยคิดเพื่อให้เวียกมันภาวะวิสัยเท่าเทียมและขาวสะอาดพวกเฮาควรเว้าเรื่องนี้ต่อหน้าการเป็นพยานของฐานห้องนายก
6: ลูกขอโทษบ่มีไผในพวกเขามีโทษหมดพอเชื่อใจลูกดังนั้นลูกต้องพิสูจน์ยั่งยืนให้ทุกคนเห็น
4: ขอบใจท่านตอนนี้พวกเขาฟังอยู
5: ่ค่อยซอกอีหลีเวลาที่ฝ่ายทหารรักษาความสงบเฮ็ดเวียกโดยที่บ่มีผลประโยชน์หยังในขณะเดียวกันพวกเขาก็กําลังปฏิบัติหน้าที่รวมก็คือกลุ่มมักส่วนกระแสรัฐบาลและสาธารณจักร
4: พันเอกกําลังเว้าด้วยอารมณ์เขาบ่ได้เฮ็ดเวียกมั่วซั่วบรรดาเนื้อในเอกสารเอามีโลจิกและมีพื้นฐานบ่อิงในเอกสารได้ยกบางเนื้อในละเอียดแม่นตํารวจพิเศษบ่สามารถตอบสนองสื่อพวกหน้าสงสัยเคลื่อนไหวเป็นสายให้เวียดเหนือในจํานวนของเวียดต่างด้าวอยู่แล้วในตอนนั้นเหวียนแท่งก็คุมครองเวียกนี้จะอธิบายเบิ่ง
7: เฮียนทานในพล
5: เฮียนทานในพลปัญหานี้ตำรวจพิเศษได้เฮ็ดเอกสารรายงานไปหารัฐบาลแล้วเกี่ยวกับตู้เอกสารที่ถูกพวกกัดกินเสียหายจนหมด
7: มีเรื่องหยังบ
5: ่ในนามที่เป็นผู้อำนวยการของ DNC ค่อยขอยังยืนต่อทานในพลว่าเรื่องนี้มีแท้จริงพวกเขาปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบแล้วในเมื่อเวลาเอกสารเสียหายภาวะวิสัยและทานเวียนวันแทงเองก็เป็นผู้พบเห็น
7: สั้นละเรื่องจะปิดคนหรือตั้งใจของตำรวจพิเศษต่อคนของพวกเขาเด้แม่นหยัง
5: ในตอนเวลาที่เราหับหน้าที่อยู่หันและค่อยก็ได้กดกาและก็แก้ไขตามระเบียบการแล้วเห็นทานในพลเรื่องต่างๆที่ทานบอกว่าค่อยเป็นคนสีดําโดยกงและแรงงานไปยังรัฐบาลเหวียนแทงคุ้มครองทั้งสายเวียดต่างด้าวค่อยจึงบ่มอบให้แล้วแก้ไขเวียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคนเพื่อหาประกันภาวะวิสัย
4: สิ่งที่ทานพันเอกเว้ามาก็มีเหตุผลการที่เหวียนแทงผ่านการกดกาเว้าตัวของ CIA 3ครั้งก็สุดที่มีเหตุผลแต่ว่าเอกสารสั่งฟ้องของซักก็มีเหตุผลบ่แพ้กันนอกจากว่าซักสั่งเอกสารเพื่อใส่ให้แต่ว่าข่อยตั้งคําถามขึ้นมาเองว่าถ้าว่าเป็นการใส่ห้ายและแห่งจูงใจยังที่เฮ็ดให้ซักสามารถออกแห่งปานนั้นเพื่อทําลายเหงือนแทง
7: หรือความแค้นส่วนตัวบ่เฮียนทันในพลมันเป็นไปได้ว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ที่บุกเข้าไปในโรงงานยาเสพติดและพันเอกซักก็มีส่วนเกี่ยวข้อง
4: ยังบ่มีหลักฐานใดเพียงพอที่จะมัดตัวหมายโทษเท่าซักว่าเกี่ยวข้องกับโรงงานยาเสพติด
7: เฮียนทานพันเอกสุดเครื่องนุ่งที่ข่อยถึงยิงตอนนี้อยู่ใส
5: ่ห้องหมอเป็นผู้ติดสแตมป์และมอบให้ห้องการเก็บหลักฐานของ DNC
7: มีเรื่องหยังตื่มบ่ก่อนข่อยจะถึกยิงข่อยถือปึ้มบันทึกอยู่ข่อยหวังว่ามันยังอยู่ในถุงเสื้อกันหนาวของข่อยมันเป็นหลักฐานให้นายพลเห็นการมีส่วนร่วมของซักบ่เพียงแต่ในโรงงานยาเสพติดเท่านั้นแต่ยังในปัญหาอื่นๆอีกหลายอย่างถึงอย่างไรก็ตาม

0: ครับไป DNC เปลี่ยนเสื้อผ้าของเวียนแทงกลับมาเดี๋ยวนี
1: ้ครับทราบท่านพระเอก
2: เดี๋ยวแหละดีจะพบเขากำลังจะรุ่งเรืองในสุดแดนโชคดีกับเรา
0: จอก
3: มีเรื่องยังกัน
0: ขอให้เป็นวันที่ดีเฮียนบรรดาทานบรรดาทานถูกจับแล้ว
3: จับข่อยคำสั่งอยู่ไส
0: เฮียนทานคำสั่งจับอยู่นี่โดยเมียนห้องว่าการรัฐบาลและนายพลคำพันเส้นเองบรรดาทานมีอย่างค้าใจอีกบ่พาทั้งสามไป
4: เฮียนทานพระเอกข่อยรู้จักคนนี้ดีท่านอนุญาตให้ข่อยจัดการเราเองได้บ
5: ่ไม่ก็เถอะดีกำลังเริ่ม
6: Mày và Vinh Hói đã từng sát hại một người đeo chiếc đồng hồ này. Người đó là anh em của tao. Ở đây, tao đóng vai trò một người không thể trị mày bằng luật giang hồ được. Nhưng ở ngoài kia, đang có người đợi mày.Để thay tao làm điều đó.
5: Đỗ Chiến à.

ฮานอยได้ค้นคว้ายังละเอียดที่สุดและก็เป็นเจ้าสภาพการในเมื่อนั้นบ่มีไผเป็นคนอเมริกาที่จะเชื่อมั่นว่าฮานอยจะมีความตัดสินและประสานสมทบกับกองทัพประเทศลาวเพื่อบุกโจมตีกำลังของอเมริกาอยู่ลาวฝ่ายประเทศลาวได้รับการช่วยหนุนจากกองทัพของเวียดนามเหนือได้เฮ็ดให้พวกเขาถูกอำมาตย์ทุบการเคลื่อนไหวของกองทัพรัฐบาลทุกความมนาพยายามของกองทัพพวกเขาบ่มีความหมายอย่างเลยได้แล้วพอดเวลาทุกคนต้องไปขอให้ทุกคนไปปลอดภัยชาติถูก

0: ปยังลูกบ่ทันหนีไปคือบ
1: ่เฮียนท่านท่านเงียนแท่งได้โทรหาท่านหลายสายแล้ว
0: มันก็ยังบ่ทันไปบ่
1: ท่านเงียนแท่งหวังจะเว้าให้ท่านยอมอพยพไปพร้อมเที่ยวบินกับครอบครัวท่านเจ้าอุปราชใต้เท่าภูริทบาท
0: โทรหาลาวบอกว่าเฮาส่งปิญญนให้ลูก
1: บ่เฮียนท่านขอให้ท่านตัดสินใจไปตอนนี้ซะ
0: ครั้งนี้บ่คือกันรัฐประหารของกองแลดอกพ่อจะบ่ไปไสพ่อจะอยู่นี้และยังลูกลูกต้องไป
1: เฮียนท่าน
0: เขาบอกเจ้าต้องไปไปแม่อันนี้มันคำสั่งสุดท้ายของข่อย

0: โทษเจ้าเป็นอย่างกับไม้แทง
1: บางทีผมว่าแม่นอย่างบางทีก็เป็นเพื่อนบางทีก็เป็นเพื่อนตายเป็นอย่างไอ้น้องเวียนแทงจิ้งจุกฮัดพัดบีต่อแล้วคือแนวนั้นส่วนค่อยแม่ได้ปลาละลาวและไอ้น้องหักแพงของเวียนแทงจริงเราถ่าให้ไอ้น้องทีมอื่นมาสวยแต่ก็ได้เล่นปุ๊บหนีแบบขี่ย่านเป็นตะหัวอิหลีแต่รุ่นนะไว้รถกลับไม่ค่อยขอโทษไอ้บ่ได้พอได้สัญญากับเหมือนแทงแล้วว่าจะพาจะไปอย่างปลอดภัยคอยขอบใจเจ้าหลายๆและก็ขอโทษเจ้าแต่คอยต้องการไปหาไอ้น้องทีมงานของคอยอยากเห็นหน้าลาวเป็นครั้งสุดท้าย

จ้าจังแม่นเป็นคนดื้อด้านเฮ็ดให้เวียคอยต้องผิดพลาดขอโทษเจ้าอย่างน้อยคอยบ่อ้อในสายตาคนเออ

ลุงก็คงเดียบอุนสร้างเหตุนั้นบิงกับกับไปเองเดียกำดิ่งล่างหัดดำดวงรูปของไกลเดมังระไกลเมาเหตุนั้นหัดดำดวงสับลูกดวงรูปตักลักลำหัดดำดวงรูปในมาตุ่มตาสนัยฮิปโปลกเซมดังเบิกบัวจิงจีบานบีทือมาเพราะหังการนังเกตกายเพราะด่างแจรตักลักดีกระตังเพราะจุคลีลันกัดเล่าหัดดำเพราะเอลันเดิมก็ตัวหางแอกสิแกลมปมยืนประรำปมดีกับพงษ์ได้รำพระนันโตมกไลกับจูนิตีลำทุนแฮมด้วยบอดอบลิมาด้วยบอดอบลุนำดักลักดับพาวิตีเพสเซบอด้วยตุนุกตุนจุดแกลมอักษรียงมอลุมด้วยนำมารูปชินตลังผลตุ้มตะนันสนัยเรียบร้อยกับจุ่มลันสปันอีปุลกษิมตลังประกอบน้ำรัวโดยตุ๊กตาปริมาบังบุ๋ยจิงจีบันใบถือตรงอึ่งด่างมาประหังกันงเกตแก่ประดังจารตักลักก็พอตุ้ตื่นตาเลี้ยเล่ามิเซมกระดุมไกลแต่สันกุนกับปักเลยพอตุ้ตื่นกษิมตลังใบปุลกษิมตลังประกอบน้ำรัวตัวปลุกน้ำลำบุ๋ยจิงจีบันใบถือตรงอึ่งด่างเกลซาและดังเกลตัวทุนแต่ประดับปลุกน้ำดมดงชี้เงินดึกเหียนแค่ยังควากันงกระเจมเป็นหัดใจลันกรำเดียวประพุนตรงอึ่งแค่ยังควายปวดมาประหุ่นเตี้ยเชียนหัวก็เอ็งควากระนองประดังจารตะกลักไก่ลังไกลมาเพราะนาวเตี้ยนกมาเพราะละมอดุมดงจีดาวเทหวังลำกระนองกระเซียมลังเพราะกระดาษถุงเอื้องก็เอ็ง

0: ควายปลกระเสียมตลังเอซังกรีนเนี่ยกันนังขยังควากันนงประดังจาร์ควากันนงประมาตันตุกวกเวียดนามจาร์ตักลักมันเป็นทองตุ่มดองชี้ลำกันนังกิดกายประดังจาร์ลอยเซกละเฮิมเท่าเตนกมาเพราะกันนังกิดกายประดังจาร์ตักลักลอยงะและหัดรักกระจำเสริมกระดมแคลดแดดลันกุนกระปักและมาเฮิมเท่าเตนกกระเบนกลำเกลื่อนแกลกระเสียมตลังเกลตาซาและนันเกลตาตัวเมืองบัวชิงตรีบานบิทูจุงดังลอยหัดรับเพราะนำกละสางะกลุ่มท่วมเบมก็พังพร้อมเด็กไกลกลำงะบังกนอาจุปันประพนห้องประตูตื่นมอปวิตกลาเซ็ตตัวระในดอปันพุทธสปันกระจายตุกคนอาจุดังเวียนมอแรมและสายแห่ดำตนเตนุกับเบนเกิลปลุกปะเมืองดังจารมก็มจริงตัวปลุกจุฮิปูลกระเซมตลังเตเซตุตัวกันนังประเกิลซะเฮแต่ละลอยงะกันนังประสานจีแอร์ตัวกือจารตักลักเจ้าและเฮเปเฮไม่ตุ่มตาประติงะกับเกิลซะฟัลมดินารามอารมอมซิมกระยอซิเรมนันกันจ้าตุ่มตาปันพุทธสปันกระจายปันกระจายตุกลำแกลมกรามดีประตุมกระจารกระตื่นดีหนึ่งดีกระยาประกนอลำทุนตัวปอดอบลุ่นน้ำมอมังปลุกกระดิกตู้กระลงมิเซรแกลแต่ลานกระตัวตู้ตัวปลุกปะลำแกลตู้ตัวปันปลุ่นน้ำหัดจับประงะกายยองแลหอยนอประกบายัวเกอประตุ่มหลบลุ่นลอยปอสะปันไอตู้ตัวปลุกตะปันไอแกลประเอนอประกำพาไปรุมเติงตุ่มตาพนมังกนกนัดรูมอยเปลอยปอไปตู้หิมาปลุกไอแกลประบราจุคลีลันกระตุ่มหัดจับประมอปวิดปอตุ่นตื่นบล็อกรำตีนกมาประดงชี้เวียนดึกเขียนกระยังควากระนังกระแจมินหัดไรลามกระดำดีประพนจงเอื้องกระยังควายปวดมาประมรดวยตุ๊ดหลับเลยมาเมืองโบชิงตรีบานบิทือจงเอื้องดังมุ่งเด็กแกลกระกระตุ้นเมืองจาระตักลักลำประมเซรมกระแกลเดชลานดงชี้กิดกาจารมารกำปาปรักยัวเกอแกลกระสุนเมินไปยอมเด็กมาประมเรากระนอกระนักกระดับหนึ่งยอมเราลิมเราแกลมาประและดันลิมรมโรมันเป็นตอนนั้นเรามาดมหาดาประโยกวบโยจากแทมด้วยวิทมาประมันจดชาระกละเลงอับลุยมหาดาประปรองมันเสริมกระดุมนกนึงงานกระดับหนึ่งทั้งกนกนาตัวเก็บเอเต็มกวบมันเป็นกันนังทาระประลวยยอสีหาดำต้นและนั้นรู้กระดุมกันนังทาระประกนกนากันนังประดุมกรามเนียมไปใบยัวกระดับหนึ่งเรากันเอากันนักลำไกลมาประเบลากะกนังกิดกายประดังจารตักลักดงจีหุ่นทิชินหัวกแองควากนังประดังจารตัวมาตุ้มแกลมกวบอสับมังไอปุลกระเสียมตลังโปรตัวตุ้ดหลบลีมาเจ้ากะกนังกระเสียมตลังประกนอกนังประดังจารมกวบมันเป็ดถังตุ้มกนังทารประงามกระตุ้จิงตุ้มรำอาร์ลวยรักลำงัดกละปอตุ้ตื่นลวยงะเฮินและกละตุ้มแกลเด็ดลานกวนกระปักดงจีหุ่นทิชินหัวหล่อตรงเก้ากระตรงเอื้องรูมเซกแกลเด็ดลานลำแกลเรื่องงานตุ้มหัดดำต้นแกลกับบัมดุยมาประเบิงจาร์ก็แกลตับพาเกลมาประเจ้านังติงะบอนิคองเกลซะจังพิมก็เพลย์นังเท่าเมืองกนัดรูเป็ดตอนนั้นเด็กกระตั้งแกลไกลลำประกันว่าแกลรูปะเมืองเกลจาร์ไปหัมปิดรำมเซมกระตุ้มแกลเด็ดลานกวนกับปักลำประจุคลีลันก็เรื่องงานตุ้มหัดดำประรุมตังพนดงชีโหติเวียนเท้าลำกันนังเกตกายประดังจารกเอ็งควายเกตกายกันนังประสันจีอาจารตักลักกเอ็งควายปุลมาประมโรเซโรตเล่ามังกันนังประดังจารมรนาวกเกษมตลังประชิวโนจุคลีลันกัดลาหัดดับประไอลันตังก็ตัวหางแอกสิ
1: ลอยเช็คเลยเปรียเท้ามึงตึมสะวันอันดับประไอลันตังก็ตัวหางแอกสิกระเด็ดลีกระเด็ดตุยอันบุญปลองติหาดับดูรันแอนเปียเจ้าและพลุเหล่ากิโลเมตรลันและจุกลีโมตุปันพลุอิมากวาดปะเด็ดตุตึมสะวันลักบินงะและระมาร์นาจิวโนรูปากระตึมหนึ่งเปียมาร์เปียเจ้าลันกะประรุมตังหังดับประไอลันตังกระตอยหังเอกเซกเด็ดตื่นกระเป็นอันหายดูรันแอนเปียเจ้าและเอเปียกจุกิโลเมตรกระโมตุปันพลุสปันกวาดนำพลุนำเด็ดตุดึมกนังทำประลักเซมกระตึมตาประคุณกระปักดิมาประงับกระรำอาร์เปะเจ้าลันตกลอยเซกเลยเปรียเท่ามึงตึมสะวันอันจะประไอลันตังกระตอยหังเอกเซกระเด็ดลีกระเด็ดตีอันบุญปรองตีหัวดับดูรันเอเปะเจ้าเลยพลุเหล่ากิโลเมตรลันและจุกิโลโมตุปันพลุเอมากวาดปะเด็ดตุมังกลายกระเซมกลางดงจีโฮทีเวียงเท้ากระแองควาคิดไก่กระนองประสังเจแอจารเอลไลตึมสะวัลมดิมาประกลัมกลึงจิวโนปรักลันมไปทางนำต้มแปลงบลูรำหังนิบวนแซงมาหำเท่ากลายเลลานกุนกระปักแปมเซรมไล
0: กนมประสังรำอาร์และดำตมยัดจารตักลักรำกอมจิงแกลมปุ่มยื่งประรำปุ่มนี้ก็พอได้รำพระนำตัวกระลื่นลำตมไกลไปลงเกลกลบลากริงฟัลทุนแรมตัวปอดอบลุหิมาตัวปอดอบลุนำนาวกับเบนมอดองจีโดท้ายฟังไก่อัง

0: รำพระเตียดักลักมารามุดทำให้ป่วยไปลงกลมลาไปกับนาไปลงโอลิมปิกแหลมเป็นแกรกันเน่าทนตัวไอ้บอดอบลุ่นน้ำมอสปันจวดได้มารำปุ่มดีลำไกลไปลงโอลิมปิกแหลมต้อนหัดได้รำพระกลมลาเบตอนันหัดได้รำพระจารดักลักละมอบาวัดลูปตุตื่นลำไกลไปลงหัดได้รำพระหัดได้รำพระห้องหัดรำเป็นก่อมกราบรอกนวะมหรำปมนี้จรกตาสำลัยหาได้รำพระเกิดเล่ากลุ่มลากลายไปล่มต่อแรมประเกรียมแกงลันจาร์และนันกลายดับปีนับบนสร้างสาระเกิดเล่ากลุ่มลากลายไปล่มเกรียมแกงกลายดับปีนารวยปัตลาเมลันกลงกลายไปล่มอาบิมมัวตวนหอกเวียดนามและนันโอลิมปิกรวยหลับลมลันปะกนุ่งพร้อมตมปลอมตะงะหลอมากนุกนามกบเป็ดต้องกนุ่งเปราะหลอมาและนันฟาจิงกะจารตักลักมกบจีนลักแลกับเป็นกับเปราะปลามจีนเสาเรียงโยกพงยานาติปิมลิและนันยับของไกลจนบาชีกะลาจารตาเจง
1: นกปลาเสาเรียงลำกลุ่มลาจารหมอลำโปรตัวไอตุ๊กอิบาวเฮตาร์รวยวิทนางไอเป้ตัวไอกลักตันลำกระจุมนันกทนในเวียดนามเปียเซและกาลาจาตัดอย่างเงาปะตุตุปันปลุกเราเอเปาตันเสาเรียงรวยวิทตุปันเอตุเอมาเอกลักกระจุเอตุเอเปาดอลลาร์มีดิเราปลุกสากเด็ดตุมกะวึกในทุนที่กลมทุนนางไอหมอยเป้ปะกลายดอลลาร์มีเบต้ามปิดทางไกลดิกยานมาร์บระเสาเรียงลำจารลักมอลูมะกลายกุนกะปักดิกริงไตเงินกะไลยันเต็มแดกคงสวยร้อยกะบะแอจวาลำยันคงงะชัดกะนาเล่นอันงาเสาเรียงมปิหะจันเอเงายันงะเอลุมงะอันเต็มโปเล่นอันมอกไลลัดบังหนังงะมปิทังยันอันเตะอมอจักกะไลโจจวนมึงตึมนกรุยไพลบรึรอยบรึเกลเห็นมะมึงทนตัวไอปอตปลุปะตัวระในตรงกัวคนเท่าแลกระจูอินตุนำปลุกสาคือเสาเรียงมึงเวียดนามอมอมอลอยงะจักขดำจนกระไรดับนางหนังบังหะตินอกกะบินพงเปลาลัดประเสาเรียงจังปิมดิงมึงดิกยาปูปรองนกปลาปูงาฤวิทเล็ดอันดิหนังจักปูกรอจอมกะกริงปลาปิโยกบหังยันเอเตมอยับแอกริปิเลโยนังเปรมโกมตืมกระดับนังเกรียแอมเกตมเกรมบัวนิกแจงปิมดิงอินที่กับพระลายงะอดัมตุนเกรมแกงไกลตัวจักและนันตุยตัวพุนอาคาปวกรอ
0: ลวยงะแกลมอักษรเรียงตักลักทนเตยปอดอบละนำมรอในติตาชุนปรังตันอันสากรงไปก่อนจริงละเรียมอักษรแกลมหนึ่งบังดมเจนาสากรงไปทนเตยปอดอบละนำบีมก็พองนกเขมตามหนึ่งชิมเนียมหนึ่งโอกบและดันตุ้มตามหนึ่งหลอกมาตุตื่นมอลำสะดมปรองไอไตตีบังเรียมอักเมาแกลไปลงกับโตมุ้ยบีมแซมกับกันชิมหนึ่งจดกระตาแซมไล่ลำบุลจากอักเบ็ดทองสังเจอชิมเนียเฮิมตาตุ้มตามหนึ่งโอกบและนำหนึ่งทั้งหล่อมาตุ้ดื่นจักกะลกรงปลาจิงซาลำตุ้มกริงปลาเสรียงพลมังแกรตักลักในจิงกริงลันจังปรองกนักครูกัดมากนกทุกมังลุเยนาหังตุ้มกนักครูทารกระยาวแซมเรียมักทารกระหนึ่งบังหันตุ้มเยนาสากรงปลาบิมกวบทองสังเจอมเนียจิงกลมปุ่มยื่นกระเพาะตุ้มกนักครูทารกระดื่มเบ็ดทองนั้นเฮิมทอตุ้มตามหนึ่งโอกบหนึ่งหล่อมาเทหจันบิมได้รับประตุ้มกรามยามไปและนันปอกปรองแกลบิกุมมาประกนงเพราะสังจีเอวัลตุยหัวจารตักลักมรอมก่อมจิงเรียมอักกลุ่มนุ่ยบนสร้างเกรมการลันจารทุนตัวบดอบลุ่นน้ำห้องแกลเลยงะบังตุ้มด้วยเปลากระนังเปราะมาตรันตัวกวกเวียดนามจารกองอันจารควาฟัลเป็ดต้องจีจางก่อนอุกนุ่ยบนสร้างลำสะ
1: ลำรำอักพงเปลากระตอยวิทย์ก็นะครูยาวแชมมังหันตะเปราะกลุ่มนุ่ยบนสร้างเกรมการลันจารและนันปุ่มนี่ตึ้งปุ่ตุตื่นโมเปียวิทย์ลำรำลันเอกาววาลติฮามโกมจริงเลยตุปันปลุกเอมาคืนตมกลางเอวไลท์ไอเป้ปลุกไอเปาคืนนุ่ยลอยงะเฮิมตาไอเป้ใส่ไอเปากระไรใจลำกระดับนังมรมโรและนันดิมลาร์เอมานกปีโมเกรมกางกระไรดับนางบุญแสงดื่มกระนังทำประโยชน์ตมโกมจริงเกมตัวไอเปาไอมาตุกืนกระเชมกลางมลือไรตลอยตู้ตุปันปลุกตัวไอปูเดราตามเดหลักจังแงปีรุงลำบุญแสงบริกรในควาของอันจารตักลักเปรระปุ่มนีกระตัวปลุกไอปูเลียปะปลุกกระจุจมนิเลจันควากระนังประสังเจเอวาลติฮวาเปรระปุ่มนีกระสปันไอปูเลียและอันตัวปลุกนำโจมน้อยมอกไกลกระลื่นในที่ลำไกล

0: lách cái lẻ tiếp buồn sáng đêm của phần cái lẻ của tụi mình mừng năm David ấy ta là cái lẻ tiếp thả tre mừng xa dội nạ bé ru cầm này lăng bút sẽ xì lọ mò tiếp làm cái lẻ thả tre này cho nạ để đêm ở lầu ti
1: việc này là về mày mình chỉnh là làm trích này là trích xa ไปเป็นลาชังไกลองคุณองโมในชื่อจังกับอยู่บนสังบนอยู่เงาะในสิบเรียงทับบุกไกลยุ่มพันอยู่ไกลยุ่มพันยุ่มนอกไกลไปคุณองโมนั่นซีไปอยู่งี้ทึกอยู่ซีไปอยู่รังระดับระดับไปจับอยู่ตาเหล่าเราดึงมาพ้นโต๊ะกุญร้อยน่าสั่งนั่นก็จังกับชื่อจังบนสังนั่นไม่สั่งยิ่งหลอดในตกสร้างแน่ก่อเป็นยาแน่
0: มึงก็เลยเปลี่ยนแต่หันดับประกาศในเบียร์เลยเกมในเรื่องบุปีกเงินไอตีก็ย่าก็เลยจับแซมตีคือกาตมโถเอเลวอันตีลำก็เลยติดในบุญสังโยนาไอเดมึงก็จับเองเอาหนึ่งบาร์โอกระดับนังยาเดิมลำกัวไซตึมกระไลเพนนั้นเสซีกระนังอตกมาลำกระไลมินดุจเบตารัตในละโมแปมตาบวกหังกระไลจักยาวมินบุเสซีโปโมฮันติพิษลำกระไลติดเดิมตาระไอเล่า
2: sau khi xem được cái sâu nhà dài này á cảm nhận của mình là rất xúc động.và mình không ngờ cái chương trình là một cái
3: hệ đại lạt lang klem ta sang cùng long cả bốn mọc lại chắc xem mày ti có mà mò mình ố hà đạp rọ mầm cọm chi học lại chắc xem lim rọ sân này bưng klem ta này có bốn lầm klem tiếp nuôi dưới bẹt để đưa mình lọ ti mò luộc lại phen chắc xem sân nắn chàng mò kẹp yo định là lần nào
2: thật sự là mình thấy có cảm xúc
0: anh em ta cái lại phen pi cột ủng mộ hà đạp rọ lọ ta biết tìm cái lại phen คณะครูทักเรมกันโยตมหังสังกลุ่มกลวงโยนายเดเสซีกลายงะยังตุกโกเป็นแอกลายงะยังหะสัมเรากลายเพียนติถูกสังเรากรับกลายเพียนทักเรจริงซากลายหยาดเลมเทมเทแปะกระต่อยงวยเท่าสังกละ
4: và chúng tôi cũng kỳ vọng rằng là đây trở thành một cái show một cái sản phẩm du lịch
0: ไม่ดอกกระนางตึมกลั่นตาตึมกลัยถากระจิงซาลำตึมตาพระรูมกรามดิพระสันเทงลำจารหมอกไหลดิกยารกระนางพระกระตึมกรามดิพระถากระจิงพระตุมกรามึงอันกุ้งจิงลูกไหลตุ่มมุ่งไหลพลุยาลจักอักบัมตากระต่อยงวยลังรูมกบดิกยารหินพระสันเทงลำจารสักลายเพียนปิโกลองโมมอมกุมจิงวิทเล่นอันเปียมตะลำซาปูสังกลุ่มลงดื่มกลายทางเครมึงนิยอยนายเดดื่มหมอยาดเลวิทลอยหาดำในเราอมอยกขนังรูมนิมแต่ทนทอสังเห็นกาพุนอาคานาทร้อยยอยนาโปดุจอ๊อกเบต้าหลอกจิงนอกตุ๊บเบกระต่อยงวยหมอกลังทอสังหมอฮติเล่นนั้นขับพินกระไรทาเกรดื่มเดือดนาไตเวียนมึงนั้นดอกกระนางเลาะเอ็มเธอลุยหินตัวเงยเรสันทิงลำจานตักลักใจ
3: หัดดำดวงรูปแกลเดในมึงระแกลมเราและดันหัดดำดวงสับลุบดวงรูปตักลักใจยัดตับในและจักกำเทือบบนสร้างและดันบิงกับแจมดิ่งหลังและวันไหนเต็มตัวลำมาดำดวงรูปไปได้

0: ยบยัดนอนไรเพนเพื่อปังซาซาดอตุเปิลเติมปลอลซาบุหลอบาการเมรลับเปิบตุวดนักสักแฟร์แฟงตรอรอการเมรอันในกึศซอไปดีตองเกิลลับประในแต่ตี้มีนหายเติม
1: นอรมแฮร์สเรียงดักละมรำก้อมจริงเป็นนางมาตะพรำแคพามนำบาร์บอปริจัตตาพรอรูตนางบาร์กสินนำบาร์บอปริจัตตาพรอตุกวัลปอนามาทวดสะกรงไปวัลตุยฮวายังกันกระสังเกตเดินตำแปลสเรียงเติมจารดักละ
0: ลุมคนเอ็บนันกัมปอลบลายกับลังปมนรุปตึกเงยมนงเบระปมไฮมตรอตึกเงยยันรุปจารดักละมองฮอแกเดิมปอลนำไฮกะฮอรนัยตะกอนไซเรียมระในตีเกอกนงอีตุนดึกตำรลองกึดเรียมระอาร์กละจาร์วัลนำเรียมเบอร์ยาปรัมเบอร์ยาปรอลำหุยนักโปลประเจ้าคำจังสักจันหุยเบอร์นางแคตานิบมาลานกองอันสายกันน้อยลำหุยนักตาเดินตึงันเอียงระแงรอกตรงไม้ใส่ตึงตากรับตุกตรองซักปบเจมโปลบระมวยปะมวยซึนเกลนิบมาลานแกให้นำโกนหับกัลลำเอียงกัลปบเรจิงวันนี้ปนันกำปอลฮิตหลังประเดียมระจารตักลักมก่อนเจงปรนัยตะกอนไซเรียมระนายตีแกอึกนองอินเตอร์เติมกรับตื้อตำรลองกึดเรียมระอาร์เกลาจารกริงวัลนำเรียมเบอร์บิยาพรัมเบอร์ยาปรอซักตอแกดงจีโดไทฟองเกียงควาหอยดองเงินสนจารอีญอนบอนซะเกียงควา

0: Anteng percar.
1: Namrem berbo berjet pram nam berbo berjet pro bro anti riem ra ar car teklak vige ek nong ngiden ngan te e ta grab de tamerlong ged riem ra ar gul lacar jan gul kring val tem in ta gul tamerlong sai kruah kon sai ged riem ra gul lacar car teklak ge dur khing mata pon nor nai han jing pai nor nai bro muay berjet muay nor nai bro bar pai yit pon nor nai bro pai jan pram jipro nor nai lam trot ni sak ta bro teng joy peup na ar gay le bro hai char tak lah ge prom pol bro ndep tam rlong gul ale char ge ben nor nai bro muay ben nor nai bro pai jan pai nor nai bro pon ngan de bar pol bro yit doy nai khui chung dak ma olympic teng joy peup na ar game hai bên nor nay mro pai jan pai nor nay mro pon ngan de bar pol bro yi de nay khui chung dak ma olympic teng joy peup na game hai jan kram jing ala char buk te na bar bo prajat ta pro ta seo han quốc tom grab peup prvang na game hai pai nau kon sei char tak lak de sai kro tom group tam rlong klom ala char be di kap tam rlong olympic peup min na game nam bar bo prajat ta pro ghé phạm nào còn say đời nay tôm bơm tầm rong olympic nó riêng toán còn say riêng ra gồm ai lại chả đủ nát khăn còn say riêng ra chả đặc lát cái ước nó nghỉ đơn tôm bơm tầm rong còn say riêng ra còn say lấp bơm mình đất cà bờ sam nay bơm em đang sự dân ta còn say riêng ra bơ độ mắt rồi đủ mặt bar gồm ai lại chả bơm tầm rong thì riêng bro gang răng thì chả dân gang răng người yên nghe bọn lan ta hi riêng bơ độ mắt rồi đủ mặt bar gồm ai lại chả
0: ตานตัวมุ่ยคันคือสักตะลาจารเอะแล้วสะเอดังไม่ก่อนเจงเปิบสะเกิงก้าวชูยางรังตัวตากรับคันคือสักจีหันลำหุยนักปลอสองติงคันคือสักตะลาจารย่ำสอกนึกนันมาสักบดีกเกษมตังไอเดียนตนังกุยสองติงคันคือสักกรับเนรตินมัดจีเกิงก้าวชูยางเลยเบมนิดมงรังตัวกึดเวิงปบเกิลไอสัมพันดามลับเดอกวนกราวเตืองนั่งนุยสักตำรตึงบลารอคือสักตลาจารบยังเอียงระแงมปนรอยไล่ระแงละจารบยังรำแฮร์เบอร์นิปนันยิบชูยางกรับกรุบลำหอยนักตาบรอสองติงคันคือสักตลาจารย่ำซอกึดนึกนันมัดสักไปตีเกษมลังไอเดียนยิบลำหอยนักลำมันเอียงระแงตาบรอเลอกึดนึกนันมัดสักปอลบรอเดลำหอยนักไอเกะตามปอลบรอเลอประมาเฮียงมังแองตรดนุยสักตึงจอยลำหุยนักปอลประเจ้าคำลังสักยันหุยนางแค่ยะหันคำลังรอสักยันเติมฟังนำเบอร์ยัดปลอเบอร์โบประยัดเบื้องตึงประจารวัลปอนอมาโทษต้นตรนุสักลำหุยนักปอลประเจ้าเกินปอตุบลเอิมบันซอแกติบกอบจียะหันลำหุยนักแกงเดินนักจังกัลสักยันบุกลอร์ตาในบันลาน
1: แน่เบอร์ลำขึ้นนักเจตาบรอเกือบดังเติมวัลแกงแข่งไปญี่ปุ่นบอพามเรียงเหน่าเน่โดยคำดังสัญญ์เติมนำมาบอประหยัดตาบรอลับเนาะมราดองตาบรอแข่งมัตตาบาร์กลายบาร์เฮียงกันหลักพระเต้าดังแอร์วัลยิ้มก่อนยิงคำดังตาปอเฮียงพรำยัดตามวยเหน่าเน่เติมเอ็นคันแกปอเฮียงเหน่าเน่ดังเบอร์ประหยัดนำแดร์เออตาเพรงันแอร์ลำขึ้นนักลอร์คำดังสัญญ์กรับนี่กบจีไอซอแอตัมเตอร์เปลือกเกี่ยวมาดิคันจีละเติมระอาคำดังสัญญ์เติมตรงเลนตือใบดีงักตะบรอคำดังวัลบอนามาทษกอลยาสุดนี่เบอร์กรับถึงเต้าคีดักเงินคำโพกบจีกึดเฟิงเปรตาบรอคำดังสัญญ์งานแอร์กรับนิวสักดูบาลติปอร์กอลยาในพลันสักคำดังสัญญ์วัลมรามก็เจียงสักคำตาฮีประมเรียงป้อนนนี่เจงนี่แรงนำไอสอกแกอกรมอนซอรองนักนี่แควตรเวียนยึกเจคันนี่แกกบยีเติมของสักไอสอโดยสักคำดังสักยัน
0: ดักลากไม่ลำหุยนักรันตรนนอกอันประเคสาดำลับในเกลบระยิหันกรับในเลือกประรอกรับตรงจำบอลยิบเอ็นหันเวนตรนุสักไปดีในเลือกประรอกรับตรงจำบอลเองกัลสักยันเลือกประอิมฮอหุยรันตุนเนเลอกพระลำอันเฮกตนาเนหุยรันตุนบราเดซาและเมิร์ดนอประแขปะอันเจฮันเกิลอกพระเลอเจ้าตสักยันเดเนเตยเลอกพระเตยอันตุเตนอกประแขซาดำลับกระปรเลอตุกตรมบอนนออันประแขซาเตยเวรแปลหุยปรเลอรอนตรมบอนดำลับรันตุนเบลอดอนอประแขซาเจฮันเกิลอันตะกรับสักเนเลอพระเอ

0: ติบอึกนหนเคอะปยองโดยแก่เปิบตามเกร็บสักตุบัลตูน้อยยำในบรรลานกลากรับฮีประเกียวมาฮีประกันเจงตุรสปับนอตรองไม้ทองบอลจีหันฮีประกันแฮร์ฮีตะกินฮีเรียมระเระเติมกรานหับกัลเบาตุบัลลำเจนฮาวเองกัลปับริเจงนอกัลแฮร์ตาในบรรลาน
1: ดังโปร่งกระตรงไม้ทองบอลยิงรัลเลอร์ลอร์บุกเบดีเอเกิลบรอลึซาเปอร์บริจิงปูลบรอลำกระตรงไม้ทองบอลลานตาเบตองเดินตึงบรอตุยอันไตกวลยะเติมบอลลันตู้ถึงแอร์มือสัญญาณนาเฮงตรงทองบอลเติมซะ
0: ลอดดอตรองซักหันงันแอนเตียร์ตึงแอร์เตยกนุกนาเกิลกระตาเบตองหักเกิลดังใส่เดียนบอลไฮจูนแฮร์งันซัก
1: ดูน้ำกระเกลตรองไม้หองบอลบรอหนักมันตะขี่เรียมพระยึดกันฮีดะกินเดย์กับนับเกลเดอร์กนุกุนนาขันเกยอึกงันปรักดองตะบรอใบเดย์หุยหนักยีกรับบรออย่างหอมสะตุยอันไตยึดกวลยะเปิดเกลเบอร์อึกฮีบรอกนุกุนน้ำฮีบรอมกรามจิงตรวจปมนอบฮีเรียมรองตีคนใส่ยามอมอันส่วนเกบาร์ดูเรียมยึดกันดูดูบรอดะกินบัลไฮสักต่อคอใบดีเกลตาขี่เพราะนักมันตั้งตุงหังยิ่งกันเกลมกราบาร์ดูเรียมยิ่งกันดูโกเพราะดักเงินเกิดเพราะถึงแอร์สะตุยอันไตมให้เดบันเกยบาร์เติมน้องมัดปูลบริยาวเบื้องนุกนาตนักมันตักบอลไฮฟังนำประบอบริจตาพร้อมนำประบอบไปยัดหันเจงปูลบริยาวตาตีเรียมกึดหน้าบรอดเลยยกันกึดเฟิงนอเพนกนุกนาแกงรังนอเขียนกระบอนลันใบเดบันพามปูลบริยาวไอโฮมหัน
0: จีเบอร์ตุนำลำหอยนักเราถึงแอร์ยี่ตือบันแข่งพรำยันนาเฮงโปรยาวกรากรับประเกลตรองตาเบตองยี่หันกรับตุงหางเตบบะเติมนางแคตมัดสะรำกราบรอกระจายยาวยี่หันจองเติมตามกรับตุบลกรับฮีโปรเกียวมาเบจาร์
1: เดิมเปิบแกงยืนเปิบเพราะนักตักบอลไทยเติมนักแข่งยืนเอาเย็งเปิบลำต้นนิสักใบดินตึงเพราะยี่กันนิบลันสะตุยอันไตเวดูหนุ่ยยำ
0: เปิมนรุปตะเงยมนองบระเปิมไฮมรุปตะเงยยันนรุปจารตะลากมงหอเปิลไฮตันยอตอลักกันและมัดในพลันกัมปอล